0: นี่แต่สร้างการไม่ดูไม่ยานั่นมันสร้างไม่เป็นน่าสนใจแค่หนึ่งมาหนวดแค่หนึ่งมาแต่เองก็เข้ามัน
1: เมเบลโอเดียสเซนต์ทูเอ็มนาโอนูดีกันเดียนูบายเซเอ็นเอสอาเดียนคำมุญใหญ
0: ่ปัจจุบัน
1: นั่นเองโอ้โอ้เพนิบิม
0: โอเดียวันนั้นที่ว่าน้องสู้ทุกคนโอควาลูโอเบฟฟ์โอเซโอเดนี่เยอะพิเศษ
1: สู้สู้โอเดียพิเศษกันนะ
0: แล้วพิเศษอะโอสู้เอ็นเกจเมนต์ตัวบ้าโอ้เช่นนั้นค่ะไม่ฟอสู้นานโอเซอาจจะยังกิจมันที่พี่น้องดีที่จะมาสร้างน้องนี่ปั๊มบ้าโอ้ฮะบีฟอร์ดคนน้องออฟเฟรนด์เลทเอาว่ะอันนี้พันไม่คอยอ๋อน้องกบานี่ดีข้างคอยเอ็นอ๋อน้องเอชโอเดนี่ยังเป็นเพื่อนชิวคว้าน้องออฟเฟรนด์เอ็นอ่ะมีบ้าเรียกจอยน์แอคเคาท์เอ็นไอเบสจริงๆก็มั่วน้องนี่นี่กิมอาจจะนี่สิเล็กคอนเซ็ปต์เอาเลทเบียร์น้องออฟเฟรนด์เลทน้ำสิเอ้ยเป็นเพื่อนแค่ไหนน้องนี่มีเหรอเอ็นอ๋อชิมิฟอร์เอ็นไอทิมเบียร์โอเคจริงๆข้ามุคุวมันเชื่อมีbecauseThe papers now in the panaya. Eden attend beer out to me for. And no cassa attend beer out before I'm done on all them and ever cool. And see, I'm a man, see you. And I'm Zabia, and then call my engine because I don't know, you know, so you be BSC, you said, it's because I say, say, papers can all year, yeah, and no, my family in my now. Because I'm not any book for say, I didn't see, I made any family ever share with my now.你不服也是啊，咱们弄过来吃。
1: 我弄过来。
0: 吃。
1: 哼。那阿爹喂，我那晚现在很 discuss， 俺三那屋住在那么。
0: 哎，我那面我面，我俺看不是我不住看的 ，because before I own。me me ta ka so be family akọ o ka je mze ma me ko nan ko la nu onyo bi an show na onu won tumi show na mso okay fine ma te inti e no ko dan chen e no si o later ko bi ka so be family akọ o so won ko na bi chede won ko ye re ro pre ko pe no gidi gidi gidi gidi o se an o so tu kwen o so tu kwen inti me ni me ba ye
1: na o ko ye onu eni gita ho mon ka sa
0: o ka sa bi o ba ka sa idea我们不在，我们也一定交代，那我打起工。
1: 那过来，你说我们学我们？
0: 哦，上我们 school， 我交我们 school fees。
1: 我交过来你 school fees。
0: feeding 呢？哎呀，你说的你也是这样，哎呀喂。
1: 别喂 feeding。
0: 该的别的你也得弄。
1: 哎。
0: school fees 你得付呀。
1: 上个年卡，我弄也好卡卡，那卡我收的卡卡，那没 support， 那卡过来也那没学我们有。Okay, so now we should know. Akwakwa say, akwantu na na won prince say no be too kind. Ana.
0: Ko za ko jene de wanya ko dada.
1: And I'm just say enu na wakoma enu so.
0: Ate senya kwa ofa so ofo ye no. Ana makoma nto mi ye mo.
1: Okay.
0: When I walk out, the only beer, the person, only beer, the person. Emma, on Koya, or Koy, before I know Koya,
1: my
0: name is yes, and now I'm not the baby, and I say, or no, the Obanic will be for her. Or call for phone, no, if you do call, baby, oh, yeah. Then, sir, if there's a, when you are 6 months, I know. Or better, maybe I'm not to come. Or better, maybe I'm not to come.
1: There's a video call and mouth, you just say come.
0: On your video call, baby, mobile, so be a video call, I'm not scam, and I said, or call shop, be my, or call tidy. But so if you obey a video call, no.
1: Yeah, so. Then you are by at the, you had a better counsel anymore. I told our best, he says, and so bears not she soon knew so how. Sometimes, so I told down so as if she knew it's very view. Hello?
2: Hello?
1: Yeah.
2: Good afternoon.
1: Good afternoon.
2: Good afternoon. But so you may see the phone so now the year 2010
1: and
2: boy you see the phone so
1: baby how feel the moon here what day?
2: Yeah.
1: I saw no catch in 90 why?
2: The year 2010 and this year is now Accra. I may banna all catch him say I'm a mass and a corner. It's a little bit of a feeling now.